สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อสหรัฐรายงานว่ามีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายมาโคโรบิโอแจ้งรัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติพันธมิตรหลายชาติในช่วงที่เพิ่งผ่านมานี้ว่าสหรัฐนั้นไม่คาดว่าจะเปิดฉากโจมตีและรอกใหม่ต่ออิหร่านในเวลานี้เว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานเรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่เป็นการอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งของสหรัฐและแหล่งข่าวอีกแห่งรายงานนี้ปรากฏออกมาหลังการประกาศของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่24เรื่องมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมทั่วถึงต่ออิหร่านรายงานของ Axios ระบุด้วยว่านายรูบิโอชี้ว่าสหรัฐกำลังเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านผ่านการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อเรือที่เข้าและออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่านอีกทั้งมาตรการคว่ำบาตรใหม่ๆรายงานนี้อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่บอกว่าสำหรับนโยบายนี้คาดกันว่าจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงหลังการเลือกตั้งกึ่งวาระของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนเมื่อปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่อาจมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันอีกครั้งรายงานระบุว่านี่เป็นสัญญาณอีกประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐหมดความอดทนกับสงครามและต้องการให้มันจบลงอย่างน้อยก็ตอนนี้ขณะเดียวกันรายงานนี้เสริมว่านายรูบิโอไม่ได้ปัดความเป็นไปได้เรื่องการโจมตีหากอิหร่านเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อนสหรัฐประกาศว่ากำลังลงมือหนักขึ้นเรื่องการคว่ำบาตรบริษัทต่างๆอีกทั้งบรรดาบุคคลที่ทำธุรกิจกับอิหร่านซึ่งนี่จุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างเฉียบพลันจากจีนซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนในหลินเจียนจัดการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวของสหรัฐเขากล่าวว่าไม่มีมูลฐานใดในกฎหมายระหว่างประเทศที่มาสนับสนุนการกระทำนี้และว่าจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อมาตรการคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายและฝ่ายเดียวปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐนายสกอตต์เบเซนประกาศมาตรการเรื่องนี้เมื่อวันจันทร์ที่24เขากล่าวว่าสหรัฐจะเปิดฉากการโจมตีทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากต่อพวกที่มีความเชื่อมโยงทางการเงินของอิหร่านที่มีอยู่ทั่วโลกความพยายามต่างๆนั้นยังคงมีการดำเนินการกันอยู่เพื่อหาทางออกทางการทูตให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกองทัพปากีสถานเผยว่าผู้บัญชาการกองทัพนายอาซิมูนีอยู่ระหว่างการเยือนอิหร่านคณะผู้ไกล่เกลี่ยคนสำคัญไปพบปะบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีมัสอูดเปเซสกิยานประธานรัฐสภานายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดนายโมเซนราซาอีทางกองทัพระบุว่าพวกเขาได้หารือกันถึงหนทางในการป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดบานปลายนอกจากนี้พวกเขาได้พูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสและการทำให้การต่อสู้ยุติลงโดยพลันพื้นที่ส่วนต่างๆของญี่ปุ่นเผชิญสภาพอากาศที่ร้อนจัดเข้าขั้นอันตรายกันอีกวันหนึ่งโดยอุณหภูมิสูงสุดนั้นพุ่งเกิน40องศาเซลเซียสในจังหวัดฟุกุโอกะในวันพุธที่26สิงหาคมอุณหภูมิสูงสุดที่สนามบินฟุกุโอกะอยู่ที่ 40.4 องศาเซลเซียสขณะที่เมืองดาไซฟุอยู่ที่ 40.3 องศาเซลเซียสสถานที่อื่นๆอีกมากแห่งในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูงกว่า39องศาเซลเซียสสภาพอากาศที่ร้อนสุดโต่งกำลังก่อความเดือดร้อนแก่พื้นที่ส่วนต่างๆของจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่ถล่มบ้านเมืองเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่ 39.2 องศาเซลเซียสในเมืองยาสึชิโร่และ 38.9 องศาเซลเซียสในเมืองคุมาโมโตะมีการออกคำเตือนให้ระวังฮีทสโตรกใน37จังหวัดของญี่ปุ่นจากที่มีทั้งหมด47จังหวัดในวันพุธที่26สิงหาคมเจ้าหน้าที่กล่าวว่าประชาชนควรเปิดแอร์อีกทั้งดูแลให้ร่างกายได้น้ำและเกลืออย่างเพียงพอผ
ผู้นำระดับโลก2คนที่ชื่นชอบดราก้อนบอลเหมือนกันอาจนำมังงะญี่ปุ่นมาสู่ฝรั่งเศสในเร็วๆนี้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงกล่าวว่าจะมีการสร้างสวนสนุกดราก้อนบอลใหม่3แห่งใกล้กับกรุงปารีสของฝรั่งเศสและซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนประธานาธิบดีมาครงประกาศโครงการนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคมโดยระบุว่าโครงการนี้จะสร้างงาน 22,000 ตำแหน่งและนี่จะเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกแห่งใหม่ในฝรั่งเศสสำนักข่าว AFP รายงานว่าคาดว่าหนึ่งในสวนสนุกดังกล่าวจะจัดแสดงมังงะญี่ปุ่นโดยระบุว่าแนวคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีมาครงเยือนซาอุดีอาระเบียซึ่งเขาและมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานได้พูดคุยกันอย่างออกรถเกี่ยวกับดราก้อนบอลสื่อบางรายรายงานว่าสวนสนุกดังกล่าวอาจมีเครื่องเล่นที่เชื่อมโยงกับซีรีส์มังงะยอดนิยมเรื่องนี้สหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งออกกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบอาวุธที่โจมตีได้เองโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นำระบบอาวุธที่โจมตีได้เองเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อกังวลด้านจริยธรรมและด้านอื่นๆเนื่องจากใช้ AI ในการเลือกและโจมตีเป้าหมายโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์การหารือเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่แต่มีรายงานว่าอาจมีการนำระบบอาวุธดังกล่าวไปใช้ในการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วในแถลงการที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมสหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศระบุว่าขณะนี้เรากำลังเข้าใกล้เส้นแบ่งทางศีลธรรมที่อันตรายอย่างยิ่งนั่นคือการให้เครื่องจักรกำหนดเป้าหมายโจมตีที่เป็นมนุษย์ได้เองพวกเขาเรียกร้องให้มีการออกเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนเพื่อควบคุมระบบอาวุธนี้พร้อมกำหนดข้อห้ามและข้อจำกัดที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ในมณฑลเหอเป่ของจีนระบุว่าพวกเขาได้เริ่มการสอบสวนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการส่งตลาดผักกาดขาวที่แช่สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นพิษเจ้าหน้าที่ของอำเภอคางเป่าในมณฑลเหอเป่กล่าวเมื่อวันเสาร์ที่22สิงหาคมว่าตัวแทนขายได้นำผักกาดขาวไปแช่ในสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อรักษาความสดแล้วจึงส่งออกไปขายฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารเคมีที่เป็นพิษและถือเป็นสารก่อมะเร็งจึงถูกห้ามใช้ในกระบวนการผลิตอาหารในประเทศจีนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกตนเริ่มการสอบสวนหลังจากมีการโพสต์คลิปวิดีโอแสดงการกระทำดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ขณะนี้พวกตนกำลังติดตามเส้นทางการขนส่งผักกาดขาวและดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผักกาดขาวเหล่านั้นเข้าสู่ตลาดนอกจากนี้ตำรวจก็กำลังตรวจสอบคดีนี้เช่นกันรัฐบาลจีนสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศทำการสุ่มตรวจผักกาดขาวและผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อดูว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่โดยระบุว่าการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมายจะถูกลงโทษอย่างเข้มงวดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่26เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกอย่างซับซ้อนเล็กน้อยครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามค่ะทำอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุซึ่งเป็นบ้านแบ่งเช่าทำกับเพื่อนร่วมบ้านพากันไปโอฮานามิที่สวนซึ่งก็คือการชมดอกซากุระบานเป็นประเพณีประจำฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นผู้คนจะพากันไปเดินเล่นและนั่งดื่มสังสรรค์หรือกินอาหารกันที่ใต้ต้นซากุระค่ะทำกับเพื่อนๆปูผ้ารองแล้วก็นั่งกันที่ใต้ต้นซากุระค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่26กันครับ
2: お弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
3: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
4: カイトは本当に料理が上手だね
2: 僕シェフになりたいんだ
4: いいね
0: มาดูความหมายไปทีละบรรทัดครับ
1: ไคโตะเอาข้าวกล่องออกมาวางที่กลางผ้าปูแล้วก็พูดว่า
2: お弁当だよ
0: ข้าวกล่องน่ะ
2: 僕が作ったんだどうぞ
0: ผมทำเชิญเลย
1: มีย่าประทับใจอาหารกลางวันหลายสีสันแล้วก็พูดว่า
3: คิเร
0: สวย
1: ทำก็ทึ่งกับอาหารข้าวกล่องที่สวยงามเช่นกันค่ะ
3: สุโกย
0: สุดยอด
3: いただきます
0: ขอบคุณสำหรับอาหารค่ะ
1: ทำเริ่มกินไข่ทอดแบบญี่ปุ่นก่อน
3: この卵焼き甘くて美味しいです
0: ไข่ทอดนี้หวานอร่อยค่ะ
1: มีย่าพูดว่า
4: ไคโตะ本当に料理が上手だね
0: ไคโตะทำอาหารเก่งจริงๆนะ
1: ไคโตะตอบว่า
2: 僕シェフになりたいんだ
0: ผมอยากเป็นเชฟน่ะ
1: มีย่าพยักหน้าแล้วพูดว่า
4: いいね
0: ดีนะสำนวนหลักประจำวันนี้คือไข่ทอดนี้หวานอร่อย
3: この卵焼き甘くて美味しいです
0: ก่อนอื่นมาดูความหมายกันครับคำว่า
5: この卵焼き
0: แปลว่าไข่ทอดนี้คำว่า
5: 卵焼き
0: แปลตามตัวอักษรคือไข่ทอดในที่นี้ก็คือไข่ทอดแบบญี่ปุ่นหรือไข่ม้วนนะครับเป็นอาหารที่กินกันทั่วไปในข้าวกล่องครับทำโดยการตีไข่เหมือนเวลาทำไข่เจียวแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำซุปและน้ำตาลทอดลงไปให้เป็นชั้นบางๆแล้วก็ม้วนชั้นเข้าไปให้เป็นก้อนนุ่มๆครับต่อมาคืออ
5: ามากุเตะ
0: ซึ่งรูปเดิมของคำนี้คืออ
5: ามาย
0: เป็นคำคุณศัพท์อิแปลว่าหวานและคำว่า
5: โอิชิ
0: แปลว่าอร่อยจุดสำคัญประจำวันนี้คือการพูดถึงอะไรสักอย่างด้วยการเชื่อมคำคุณศัพท์ตั้งแต่2คำขึ้นไปครับสำหรับคำคุณศัพท์อิเวลาจะเชื่อมก็แทนอิที่อยู่ท้ายคำให้เป็น
5: คุเตะ
0: ในสำนวนหลักคำว่าอามายก็กลายเป็น
5: อามากุเตะ
0: และต่อด้วย
5: โอิชิ
0: จึงเป็น
5: อามากุเตะโอิชิ
1: ลองฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: อามากุเตะโอิชิですこの卵焼き甘くて美味しいです。
1: พูดกันได้คล่องไหมคะ
0: ต่อไปมาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อสวนครับ
6: 上野公園どうでしたか
7: 広くて綺麗でとても良かったです
0: มาดูทีละประโยคครับ
6: อุเอโนะ公園どうでしたか
1: ส่วนอุเอโนะเป็นยังไงครับ
0: คำว่า
5: อุเอโนะ公園
0: คือสวนอุเอโนะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวครับและคำว่า
5: どうでしたか
0: แปลว่าเป็นยังไงโดยอยู่ในรูปอดีตนะครับ
7: 広くて綺麗でとても良かったです
1: กว้างและสวยดีมากค่ะ
0: คำว่า
5: 広くて
0: มาจาก
5: 広い
0: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อิที่แปลว่ากว้างโดยอยู่ในรูปที่ใช้เชื่อมกับคำคุณศัพท์ที่ตามมาและต่อมาคือ
5: คิเรเด
0: ตรงนี้มาจากคำว่า
5: คิเรนะ
0: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าสวยโดยอยู่ในรูปที่จะเชื่อมกับคำคุณศัพท์คำต่อไปครับการเชื่อมนะเข้ากับคำคุณศัพท์อื่นทำได้โดยแทนที่นะด้วย
5: เดะ
0: นะครับและ
5: とてもよかったです
0: แปลว่าดีมาก
1: ลองฟังแล้วพูดตามเสียงดังเลยค่ะ
5: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとてもよかったです
0: ต่อไปจินตนาการว่าได้รับของที่ระลึกเป็นเครื่องรางรูปแมวลองพูดว่าเล็กและน่ารักครับคำว่าเล็กพูดว่า
5: ชี้ไซชี้ไ
0: ซและน่ารักคือ
5: คาวาอีคาวาอี
0: ที่ท้ายประโยคเพิ่มคำว่าเนะเข้าไปเพื่อขอความเห็นพ้องลองพูดเลยครับคราวนี้สมมุติว่ามีคนถามเราว่าคิดยังไงเกี่ยวกับรถไฟของญี่ปุ่นลองพูดว่าตรงเวลาและสะดวกดูนะครับคำว่าถูกต้องแม่นยำหรือในที่นี้คือตรงเวลาคือ
5: 正確な正確な
0: และคำว่าสะดวกพูดว่า
5: 便利な便利な
0: เชิญครับ
1: หวังว่าคงจะพูดกันได้คล่องแล้วนะคะ
0: ต่อไปคือสำนวนเสริมประจำวันของวันนี้มาจากคำพูดของไคโตะขณะที่เอาข้าวกล่องออกมาวางจดจำให้ได้นะครับ
8: どうぞ
0: คำว่า
5: どうぞ
0: แปลว่าเชิญเป็นคำที่ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์อย่างเมื่อเสนออาหารให้อีกฝ่ายรับประทานหรือให้อนุญาตแก่อีกฝ่ายนอกจากนี้ยังใช้เมื่อส่งมอบของด้วย
1: ทีนี้ก็ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
5: どうぞ
0: เอาละครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。

0: いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。
1: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕シェフになりたいんだ。
1: いいね。
3: ハルさんの知恵袋。
4: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะความรู้ประจำวันนี้คือโอฮานามิหรือการชมดอกซากุระค่ะ
5: ดอกซากุระบานตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยบานไล่ขึ้นมาจากภูมิภาคทางใต้ของญี่ปุ่นสู่ทางเหนือนะครับผู้คนทั่วประเทศจะดูพยากรณ์การบานของดอกซากุระว่าจะบานเมื่อไหร่ในพื้นที่ของตนและระดับการบานในวันนั้นๆ นะครับแล้วก็วางแผนการไปตามข้อมูลที่ได้รับครับ
4: แล้วผู้คนมักจะไปโอฮานามิกันที่ไหนบ้างคะ
5: ก็ตามสวนในละแวกบ้านหรือถนนที่มีต้นซากุระเรียงรายสลอนตลอดจนพื้นที่ขึ้นชื่อด้านทัศนียภาพสวยงามของดอกซากุระนะครับอย่างสวนอุเอโนะและสวนชินจูกุเกียวเองคือจุดหลักๆส่วนหนึ่งในกรุงโตเกียวที่มีผู้คนไปกันมากครับนอกจากนี้แนวต้นซากุระตามริมแม่น้ำซูมิดะและแม่น้ำเมกุโรก็ขึ้นชื่อด้วยครับการหาจุดเที่ยวชมที่เปิดไฟส่องดอกซากุระยามค่ำคืนก็สร้างความเพลิดเพลินได้อย่างดีเหมือนกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
4: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
5: สวัสดีครับ
6: ที่นี่ NHK World Japan
7: đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.